0: มะเวเปียปังตรีปอมจังเวบอมปรัมตุปอมจังติมตรอตมามตรัมตะตะดักเดมะกลอยกะโซเรียงลิมปะยันตรองเขียนนออุยบานยะจารอะเทจิปนิเวลังอนิจังในจอยจางปังปริงเตอันนี้ติมตรอควาหอบปังกองิกองอังจารปังอุยบานยันจิมซาพืองปังจิมคูลตะปูลกะตรุได้มะโซตะเรียงปะตัมมะโซอนิตาตะปูปอมเจลึงริมจองปะกะดึงทุตึงจิงพูกามะโซตรองอตอกปอมจังปังติมตรอตะตะดักเดกะโซเรียงสดึงปังเนรปะตุ๊ดดึงพออถึงตรึกจิงพู
1: หัวกุ๊กยุ้งงานลางซาตนาบตาบตาลักลำเฟินลางมัตสุตะเริงประตำมัตสุอันนี้ตาตะปูปังตรองเปิมจางปัญญาลางตะมามตำกาตางเสดิงอันนี้เต็มตรอเตะเตะดักเดใส่ยาตูลแตงเอได้ยึดเราทวนปลีหัดดอยปังปอนโปดำเพลงกิดดำอุ่นน้ำบาดยีรโปเปียงเพลงปอยงามัดปงไงเกิดดังเปิมจางดังรองเปิมเกิดดังฮามิดใส่ยาตูลวี มินจินทนปลีตะยูรเตาอันนี้เปิมจางประเตงกะเรเอาตะยูรตางเปิงยึดเปิดเฟ็ดดำกลักคาริงตะดองฮามิดทนปลีว่าอัตยูรคนตะปูลวิลังตะตะเรียงตะกุจุงจะในเปิมจางปังอากำคุลเปิมจางอาตอกตะหนอนนี้หัตไอปังฮามิดอันนี้เปิมจางปลีปลาก็สู้นำบันฮวาอันนี้หกอากำก่อนปลีลันตะเรียงคงได้ปิญญ์ลังฮามิด ฮัลโหลเงือกตรองกลองตรอบได้ปังตะหนอนนี้ทนปลีแนวที่มันนี่เปิ่มจางระดาโกดีจีรอยบ่อยลังวีลังปังไปยินลังทบปลีตะตรองเปิ่มจางในวะปะเนาะไม่ว่าฮะปองลำตะปูก่อนปลีงูไปเจ็ดประตบอากาศปังดิมกระยำใน
0: ตรองจางอตอกอยู่นำเวซาหุยบัจจาสลายตะปอกเดจีรอยมอยลางตุ้มตรองเลืองเลียมบัตรเรียงลุยรุ้ยแบลปังตอกหลอกกันเอาได้จินพูไปเจ้าตรุษนำบารโปเป็งกิดเกี่ยนด้วยฝรั่งตะยุ่งไปจริงจ้าสลายตุ้ยดำสนำบารโปอัจจโรจะเล่าจารลุยปังตะปอกตะลิกเปิมจังดังจิตรหโปเปอร์เริงจิตเป็งต่อนำเวซาหุยตอกหลอกกันเอาจิตรหโปตรเริงต่อนำมาทุตึงจินพูไปเจ้าอันตริงตรุษนำบารโปเป็งกิด นอกเดลังนอกลองจะจระเกิดกาลฝรั่งใส่เมฟ้าอันนี้ลึงอันปังเอาถูกยกเด็กกองเงินเปิมจางปังทริมคูลปังไงเชิงซักลำมังจานอนุลำอกรมดิดังโสโนจารลุยเปิมแกดังงามตะรองจางปังมิงดึงเปิงตริงตะรองจางปังดำพโปปวนจิตดำต่อนำ ตะปอกเปิมจางดาวโปดำเริงซินจิตรต่อนำเลมเลอตรองยังดังนอตะลิกเปิมจางหลับอาระมัดมิงเล็กเกินเปิมจังวะมืดเปิมทินตะปอกปอยจิบาร์ต่อนำเบิดเปิดตรองยังเอามากนอตะเรียงกุงตะปอกเปิมเกลือริมหลับอาระเรียกตะนาตะลิกเกินเปิมจังอันมิงตะตรองเปิมจังติดังมิงโปตรองแรงงามจิตต่อนำ จะโจกรมดิดังซิมตรองจังลอยปังโกตะลิกเปิมจังโซต่อนำอวยสาหุยบจาระตะติงลังเดตังจินงามพะโปเป็งแรงเชนจิเป็งต่อนำได้จะในโนอันบกอดินตึกเป็นเนเลมจาจะไล่เลมตรองลางใจลาบอาระตะลิกเกียนเปิมจังให้มันมิงปรีเตะปังตะโรอันนี้มตรอฟางหะตอยตะกุจุงนำอวยสาหุยเลมมังจาลบาระโปอัจจโตบาระโปเป็งกิดจาระอัตรินกระจัดตะกุจุงนำอวยสาหุยนอมึงเลมจิมตรองจังกิดกัล
1: ว่าเวลังเสด็จเจนอะไรสาหุยเจนอะไรปังไงเปิมจางปังฟังตะกุมอะไรตะกุจุงดูทีดึงรองตะมุดหัตตอยจาระว่าตะกอบลังใหญ่มีฟ้ากาปรีเตตะกุมเรียมอุ่นนามก่อนปลีปังไงก่อนปลีอะไรก่อนโกงบัดเบื้องประดำมีหลักดักที่เสด็จเจนอะไรฮัดดึงบัดนาเปิมจางปังอาตอกตะยุงกิงเตบัดตรีงบัดนาว ลำสนำบาร์โปบาจิตเราจัดเจลัยลอยตะลิกเปิมจางเต้าตะดองเปิมจางเสด็งก่อนปลีวิอริบัตเตริงเบิ่มมีหลักดักที่ปลีตะบึงสะดักซองดีสะดีเป็งเฟรชินยิบบาร์เฮกตาว่าเปิมปลีเนาอันปอนยิบอุ่นนำปังจุอกรมดังจินเติมยินเปิมจางดังปอนยิบบาร์เฟรปันติหลักกินตะดองฮามิดมิงฮามิดมิงลึงวิมินเดนึงตึงมิญอันนี้อากรมอันตริงเบิ่มมีหลักดักที่สะยาเยาดีล้อยิบดำเฟรตเราเฮกตาว่าฮามิดมิงอันมิเฮงงามจิตอุ่นนำปังจุอกรมดังปลุมเชียนเปิมจางเรามิเฮงปัจจุบันติหลักก thôn tờ kế xa Ya Tul đi xạ đi vại chế ba ba hecta và mệt miền ăn ba rèn pơ uy nam băng chỗ com đừng lùng trên tay lịch bơm chàng đang ba rèn dịch bệnh tịch lạc trên tay đang bơm chàng hai mệt miền sẽ đang còn play với aritarin bơm mi lạc đạc tí thôn song ba xa Ya Rasai đi tay lịch bơm chàng lời xạ đi lo mình dịch hecta và hai mệt miền ăn xin dịch uy nam băng chỗ com đừng tôm dịch bơm chàng lo mình rèn pơ dịch tịch lạc trên tay đang bơm chàng hai mệt miền sẽ đang còn play với aritarin.